0: สุขศาลาพยาบาลสองครั้งเดี๋ยวดูจากตัวเองจะได้กำลังใจกำลังมาฟังตัวเรา
1: วิธีการเราดูจากตัวเองจะได้กำลังใจกำลังมา